恋が破面成功が自然などな。ทักลาบดีและเฮาผ่านบังมีอุหลมายอลอสิกว่ากระจารบดีฟัมบีฟันบดามาติงปังนี้

0: 看个了吧来下笔行阿们的拉罗一米为行呢来一个头人行哎呀吧来蒙的里个呢他不罗一呢都会
1: 哦
0: 莫可以不呢阿郎生还能说公内过
1: 嗯
0: 这个有派人的来哈老不好的那个派人的门人进进动落的来下大力的啊好几天嘛都动了呢哈喽我好个都不能问你我应该打苦力盘哪一个新的论呢咋看我看了比苦力阿罗的比你比心呢来蹦的来皮水
1: 嗯
0: 来下比心的要很得过边下
1: 会不不
0: 这个没把心的呢没好了个有凶个呢没把心的呢好奇不没有都来哈喽我罗的跑吧木不压的过边下
1: 嗯不不马卡的不不
0: 马卡的呢派人哈喽不得拉里不来行的狗不如公路来人比马萨萨巴罗亚拉巴
1: 嗯
0: 头都弄天来马阿玛蒂错了的还里不来吗阿西尼哥
1: 嗯
2: 啊莫一把子呀
0: 好呢还
2: 啊莫一个来一个不得哎可以干嘛呢不咯
0: 嗯嗯嗯妈妈的妈妈千万妈妈的
1: 哦
0: 啊莫可以的呢
2: 啊
0: 苦拉不呢狗不如狗奴阿尼个一个瀑布的呢来不起这个买不呢一个位阿朱哥一个位是不大蓝天崩前老人也别拿空呢用这首钱困难关爱呢请不老人补个呢这老人很久不大没不常拜个呢有办法呢这首拜个呢阿让旁边干部呢常中中大拜个呢啊阿迪给那哈巴坑心呢写了一个呢一个我们不可以有那个呢买不呢独立黑路格那个关家一塔你懂
1: 不不啊关家一塔吧还不不可以呢
0: 哎是是是关家一塔吧还不得呢三拉没写阿玛嘎路巴没写阿玛嘎不呢关家一还能够一个
1: 嗯
0: 马腾达黑人马本雷人马本各部那身马本不有还比们那心就要呢拉妈吧杜妈吧拉康吧杜康吧给他们的拉出一段
1: 嗯
0: 而这个母一人一枚给开我们马虎拉给你来书上下吧来若有康吧一拉空定很吧空定一拉混不给陪你用吧开我们你们书阿姆拉给你的而这个母狗不如狗奴给开我们你们书母买不能明开说的呢开我们拉个希里听到呢，雷欧一醒的孩子呢，一个个你过。
1: 哦哦。
0: 这个没啦，拜吧，旁边干部呢，没过我们这个，好那么不羡慕呢，没羡没啦，怎么那个拜的呢？阿杜哥，路不拉不呢？路亚拉巴弄天雷么个一个瀑布个呢？
1: 嗯。
0: 买币呢，出来的个一个瀑布拜个呢？中的，对的个一个个呢？一个不落那个呢？Karak pada, mayrana mang thadu na karak iku. Kobru yi mang da, maivana jagoi shadu na karakani. Loya rakpagi na, arang vishing na ishe shaklaga, maivana jagoi shadu na ikarakani. Tongan tongan mo phamda, iku narurabashu. Lai mang da sangak pada di, nipa pushu kangu na, chakpaloan da ishe shaktu na. Koi jum lai kham punam adu, mai thadu na oklaga.พกางานูทงการนสิงบกาและกสังลักปะดะไลมังดะสะบวนกังบูนะคุลากปาคุลากปุกิมะคงดะมีอันนี้นอิชิงนะสิให้ละกะไลมะคงหามิกูอะเบียมจ้า
1: โอ้ยปุปุ
2: โอ้
0: อะดิเกมุมะกะตาโคกูบรูกูนูลอยารักปะนุงเคลไลมะให้ริบะไลมะริยสิดียาทกชังดะทำมิกูอะดุกะชราเรลกิกูพูดีไล่มังที่ยุ่งลีบะว่าดูยังมาคงจะทั้งกันนี
1: ่
0: ฮะมาทั้งดะคุลากปะน่ะกอบรูกงูกีทารกเลยหุ่นอะดูกะลุบลากปะน่ะลอยารักปานุ่งเทเลยเมื่อกี้ทารกเลยหุ่นตั้งกันนี
1: ่
0: ให้กัดเลยกัดกินลาทาบุษเนี่ยมาป้ากับมาช้ากับมาเนี่ยเฮ้ยฮะมาป้ากินน่ะเนี่ยลาสิลวงทายมาชีบุไม่ตีลาช้าให้มันก่อยอะดูกะมาช้ากินน่ะลาสิอุ่นทายไม่ใช่บุญนะพยังลาชาให้นักโกวิ
1: อ
0: ๋ออาจจะได้เกี่ยมุกสาราเรียนกีฬาชูอุ้มหน้าดุมไทยโก
1: อ
0: าจจะได้กินที่เนี่ยคุณลาบุญนะโกบุ

0: 公路来混当中的海上了呢？六六八呐，罗亚拉巴农开那么个来混当中的海上个呢？阿这个嘛懂得个的，铁路也很热吧呐？伊嘛来么嘞？就说来人个来混当中的呢，海上个呢哥？
1: 不不，阿这你没听得的，哎，快个嘛呢不啦？
0: 哎，嘛呢的呢别么子啊？哎，可以的，哎呦，安安不大。别拿空不塞不拿，也盖罗吃阿个，也盖的呐。
2: 嗯嗯，没关系。
0: 耶，没可以的，没中那的。
2: 啊，
0: 没可以的呢。
2: 啊，
0: 哎呦，这吃的真哩。
2: 哦。
0: 这个买冰的来忙，碰不嘛这么大。别拿空不呢，别拿空哎。
2: 嗯。
0: 啊，这个来包黑打了不个，别拿空不多哎。
1: 嗯。
0: 东啊，你也盖的，来忙碰不落的个，买冰呐，来有结果一下。没成的，来十八兜里不行的，给你包安尼。阿杜个乡里，那个牛巴阿尼呢？马腾马腾，研发空中海吧，考个做重大摆在那考下一个。
2: 哦哦哦！
0: 阿那个马腾的呐，阿让乡里来下笔行动，来忙个托个呢，叫过一下。
1: 嗯。
0: 马师傅在忙叫过一，还能搞一个。嗯。看见在那边啥？哈。
1: 看见不不？
0: 啊，这马师马中的的，阿通不下来，阿马的阿安不下阿杜来的隔离。Look at Pada, Pung, Loin, Yay, Pena, Kongi, as you might be in a serious king.
2: Ado boy Bazia,
0: Hona,
2: Sangan, Bahirish, Boo, Karino, Haba.
0: Oh, hiya, hiya, hiya, dog. You know, I call you dear, Safu, and Saki Tongbanidana. Eh, Makoy dinner, Sak Tong, you were Safu, a do, Marol, Marol, Hibati, may tuck the Tangaliba, Safu, a dugi, Matakta, a topa.จากจะพูอะมาสู้มูมาทั้งมาทั้งลงขัดตัวนี่ทงเ
2: องโอ้โ
0: หดูกะมาทักถังไปจะพูดาทงรีไปซักอะดูบุนี่งานมาซักให้นักเกาหลีไปสิมาสินักเวขักเกาเลยนุก็
2: เกาเลยเกาเลย
0: จะดีกี่ยังโอลูกกัดเป็นลอยแล้วกะขลักปะลูกลักเป็นสิงบะพำนายไปสิงนะมาทั้งมาเน่าไก่ดนะคุณกิมยามก็ลอยนั่นพำดนะจามินนะดูรีมิด
2: โอ้
0: อาชุมนั่นแน่อายุกี่ทรมาโดโดยเฉลี่ยก็นี่นี่ฉันไม่กินนุ่งถิ่นนั่นแน่เมียนยาวกาบะอะไรตะกี้หุ่นนี่ชุบันนุ่มิตนะเล่ากุมบะอะไรตะกี้มารีนี่ฉันไม่กี่นุ่งถิ่นนั่นนะลายก็เทลกาบะให้บัดทรมสิงห์เสียมาคอยลอยน่ะปังถอยก็
2: อ
0: ือๆอะดูกระชั่วมุกนี่นี่ฉันบันนุ่มิกี่นุ่มิดางตะกี้ดีช่างเลี้ยงกินนุป้าสิงห์นะลายพากีให้ปะทรมมันส่งปังตัวอีกก็ไม่ใช่อาทิตย์ฮาราวไปสิงเดดเนี่ยปุ๊บก็อยากเทงเนี่ยเด็กก็
1: ปุ๊บอ่ะมาคุยกันไรเรื่องนุ่มิตีก็มาอินโตเว
0: ่ไรเรื่องนุ่มิตาชูอายุกี่ทรมดีอะดมักอิมานมาเนี่ยเสรียนชูอะดมักกัลตีฮะนุ่งเทลกี่มาตั้มดาลำเจนมุกนาชุกหุ่นบะนุ่งหุ่นบะคุบิจงบะมังจงจงบะ哎呀，包心的不能行不行啊？是啊，我也要帮推过。
1: 嗯，不过啊，
0: 好，
1: 阿爹也得接不行的，哈老不的。
0: 啊，安罗哈老吧，林兰哈老吧，阿王生买哈老，我能行不的？我一心是的不过，我是的嘛，怎么是养天气嘞？哈，嘛是的的，哎，罗你离不我么罗？三呐三呐。
3: 大比里阿托帕蒙阿达，接不哈老吧。Thoram asi SEERT gi Education and Technology Unit gi Tengbangaluna na puthuk chabani. Hauzik matang asida matami seema kudol tamjari. Sinam Devan gi konjel da JB Shaubam na sairing bai sai. Punshi gi arun ba. Haina sai ho bai sai asi kudol tamjari taminasi.

0: ไอ้ดี ไอ้น่ะ ทางตัวนึงมาดีก็ ให้ที่การยี่อ่างงานชิ้นเช่ งานตางานตาแล้วก็มามาป้าจริงๆ เอาว่ามาเช่ นั่นดีเงียบกว่า เพราะเขาเนี่ยนุ่งไงจะได้สู้มาคอยยี่ยันตานะ ตาที่หายไปนั่นตาบะ ยันตานะแล้วก็อีมากที่ทะเลสิเยอะ
1: นั่นก็เชื่อคุยจ้าจ้าแน่ดิเจ้มาช่วยเจ้าสิคนที่กันหายเนอะแล้วก็เลยบอกเขาเนอะเปล่าสิมาในมาเนี่ยชุ่มบะหมักนี่ดูเมมถ้วยกี่ดีจ้าแกสูบีอะไรแกไอ้ที่จ้าหนูปีมากันหนูปามากัน
0: โอ้
1: จะให้แกแกมุกที่สูระบุอะไรแกมาคุยนี่
0: จ้าหนูปีจะให้คนมารีมาปุ่งหายเลยจ้าหนูปามันจะให้คนมีถ้วยให้จะเลย
1: โอ้อันนี้มาปุ่งมารีฟาระบังอักตันนี่ก็หายงั้นเนอะแต่ก็คราววารักปะกุมโบอวยบะหนูปามาจ้าแต่ก็หายแล้วกันนะ อดูไม่นะอดูมาตั้งใจอวยด้วยนี่หอยอดูนะฮุสิกเมมทัวร์นะให้บีรักปะว่าฟังดูมักมาจ้าอวยบะคุณดิ้งนะอินบีรักก็ดีการีกุมบัตบะมาจ้าทุกเคหายรักก็สู้ป่าวให้บีรักบะอันเด็กยี่ยวรักก็สู้ไอ้มานะจักรกับบ้าไอ้ยี่ยวเร่มาฟังดูเลยเร่นะจักรกับไอ้ทุกละก็ดูเร่ลากก็ดูเร่หายไปนะจิงบัสเซอดูมอัปเดตตัวบีรักก็ดีฮุสิกที่มอบายโฟนช่วยเลยนะไปนะเรื่องนี้นะอดูเกี่ยวกับมามาป้าเนี่ยยุ่มดะปากขันนะนุ่งไอ้ตานะ
0: ให้ดิเยาวรบราณจักรลาครับซาลนี่จ้าดูบุกัยนะให้เป็นจึงบ้านุ่งไอ้ตบเสกครับมาใครดิพาดูอีกเนี่ยบะหอยเฮียนะตัวนิ่งบะดอกมาเนี่ยเลยแล้วก็มาค่อยมาสุดนะฮะเราเนี่ยไม่ได้ตบีแล้วก็ดูอย่างการีหายใจเลยการกินมาตั้มกินมาตุ้งกินนะก็เราเอาไว้ไว้กินแล้วนุ่งไอ้พวกกินมาตั้มที่บ้านเจ้อะไรจะหลักประมาณตันจีมาเยาวรอ่ะต้องซื้อพวกกันจะไปบางทอนตกไปนุ่งไก่ได้เลยชกประมวยนะก่อนไม่ได้ตบบนไอ้นะ
1: มานี่คุยนันดีจาวเรื่องสังเงี้ยคุยปากคักเลยสับอีกเลยพาร์ทสิบวัวดมคุยคงทั้งคุยดิ้งยิงเซลลี่กันนะขันบดีโอ้ยด้วยบะอดูบมาดูอารันบะมาดีโอ้ยเรนี่ไอ้ที่มาอีปะให้บัสมักตบุมาจ้าเสกไอชูสวยงามยาวหนึ่งบันติบะอดูนะหอยอดไม่นะอีมาอีปะดะอดมยามนะคลอสโอ้ยบะอดูกะเห็นนะเป่าเผาตัวพ่อซึ่งตบีระกะดีเห็นนะนุชีบะกินมารีดูสู้มามาจ้าโอ้ยบัสิงดูดะกี้พังด้วยนี่มามาโอ้ยบัสิงนะ พี่บ้านุชิบะโดอดูงงนะก็อดูยามนุ้งไอ้ใจวิกตอเรียมาดิเมมทัวร์ก็วันนี้สนับบังจับเสะไม่อัมพูนัสูทาวรมตาบีรามินีไฮบีบันนี่นะอีเซย์มาสู้คุดอลตัมจระเข้ไม่อัมพูนัตามินัสเซ่ไปทักกันเฉย ปริกษาฟิล์มสุดดีโรชิวินากีคอนเจลดา กีวินาตานะเซริงบะจีสุรจันทร์นะเซรังวิเศษสิคุดอลตัมจระเข้ไม่อัมพูนัตามินัสเซ่

0: ็นอุตเป็นอุตวุคนปะนี่การยินชาภาษาจ้าวคนปะมันมาตัวเสียมามาวิบุคนะขรัสเขนนะแต่นักพุทธนั้นขรัสเอาเราได้ดีขรัสมาใครผ่ากระไรขั้นเลย
1: ใครเดาบินามีเป็นโอซิกส้มดี
0: ฮะ
1: ใครเดาบินามีเป็นโอ
0: ว่าที่ไอ้ชุมโปรแกรมไงเจริญมันนี่ม
1: ีชุ
0: มโปรแกรม
1: คุยตรงอันตรงอันมากาชวันนี้ฟังในสันดุกชอรีบะทอรมกายสิ่งลักตะกี้ส้มน่ะปั๊มบีบะคุยตาจะบะยันน่ะนุ่งไอ้น่ะตาบีบะทอรมก็เลยระกันเดี๋ยวมาตั้งให้บีระเดี๋ยวนุ่งไอ้ครับนี
0: ่นุ่งเยี่ยมนุ่งไอ้ได้แต่หนูคุยที่อายุกี่งานกี่กะละแต่หนูต้องวุ่นที่ต
1: ้อง
0: กระรุมมาใครสลับวุ่นที
1: ่
0: แต่หนูงานกี่คลาสไ
1: อ้เรดิโอคลาส
0: เวลาที่ต้องวุ่นที่ตาบะยันนุ่งไอ้เจี๊ย
1: สิ
0: อันนั้นมันน่าดูดูยำตาเจี๊ยดีปุ่งตาเจี๊ยดแกนอตอรปุ่งยี่อันนี้จีจียำตาหน่วยเจี๊ยมนะ
1: ถอยหอยยำนะ
0: นี่นั่นมันน่าหน่วยเป็นลีลาใครเจี๊ยดมันก็ดีดีว่าที่จะต้องตาอุ้งเลยเลย
1: มาเนี่ยเลียบตานะอะดูมักหอยตาบิวอากาศวันนี้ฟังในเลเซอร์ริเบสเซ่มายำกิดมักตานี่อะดูนะตรงอันตรงอันบัสอันดอกชอริบัทโฮรมคุดิงมักเซ่เลียบตานะหน่วยนะตาบิวไฮบัวฟอมเซ่ทำจับกันเลยนะนะอิสัยเซ่มาฆ่าตานะมุกตามินาเรสเซ่ดูดี
0: All right.
1: Thank you.
0: Thank you.

0: Hello?
1: Hello?
0: ตาเจรีกันหน่อยบีโรบานุ
1: กันตัดเป็นเมืองที่ควรทางจิต
0: Hello?
1: Hello?
0: ตาบีโรบรา
1: ไอจีดีอันนี้ตัวแทนเลยจะขยันขยันตัดตาเจ็บ
0: โอ้อันดูดีอ่ะคุยกี่ส้มดูดีดูมักยังพัฒนาตาเจรีอันดูไฮบีนิบุตรดูมักไฮบีโรมิงเลยฟอมฮานะตักบีระกะ
1: โอ้ไอเนี่ยไฮเจนีเบียคุยคงมันจนทั่วกับไฮเซ่ที่ก็คือจะไม่ชีว่างงานแต่เป็นไรจะว่างแบบนี้แม่คนนั้นบอกข้าก็ดูชูงานแต่ว่าเราให้บันเด็กพวกเจ้าพี่แบบนี้นั่นเนี่ยผมจะเชื่อว่าให้นักให้จะไปว่าในตร
0: งนี้หอยมิงเลยฟังดิให้พี่ทำเด็กกว่าต้องให้พี่อยู
1: ่นี่แค่คงมันจนพวกได้ชนะไปตรง
0: ชนะหันพี่หอยชนะหันพี่นะให้พี่รักปอดูมารีเลนะบันทับพี่รักทับก็อีน่าไปขัดประตูโอ้ยสนุให้บัวฟังเสียทำเจ๊ก
1: อ๋ออันนี้แม่
0: หอยหอยทักกันเจอรี
1: ่ทำเจอรี่